0: มื้อนี้จะไปลมกับเพื่อนลาวลูกหลานลาวอยู่ที่เสสวนเนาะการที่มาเฮียนอยู่เสสวนมาใช้ชีวิตอยู่แขวงเสสวนภาคกลางของจีนนั้นได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อให้เข้ากับสาวจีนคือนั่นได้ตัวนี้ที่ตามมาฟังการสนทนาได้จักหน่อยจากทางรายการคือในอารมณ์กับเพื่อนลาวตอนท้ายรายการนั้นคือซอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนท่านผู้ฟังเมื่อนี้ทางรายการจะนำเสนอท่านมูฮู้เกี่ยวกับยกยกมีคุณค่ามหาศาลยกเก่าแก่เท่าใดราคาแห่งแพงอันสั้นยกนี่มันติดพันพัวพันกับวัฒนธรรมจีนได้คือแนวใดก็ติดตามมาฟังตอนท้ายรายการจะเล่าให้ทุกท่านได้ฟัง
1: ไหลหญ้าซองเมืองจีนกับ CMG FM 93 MHz
0: เริ่มต้นข้อมูลข่าวสารไหลหญ้าซองเมืองจีนมาฟังข่าวเกี่ยวกับการผลิตจำหน่ายและการส่งออกรถไฟฟ้าของจีนในเดือนเมษายนปีนี้ล้วนแต่ได้บรรลุการเติบโตอย่างมั่นเทียงวันที่11พฤษภาคมนี้สมาคมอุตสาหกรรมรถยนต์จีนได้แจ้งให้รู้ว่าในเดือนเมษายนปีนี้การผลิตจำหน่ายและการส่งออกรถพลังงานใหม่หรือรถไฟฟ้าของจีนล้วนแต่บรรลุการเติบโตอย่างมั่นเทียงข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าในเดือนเมษายนปีนี้การผลิตและจำหน่ายรถไฟฟ้ามีถึง 1,320,000 คันและ 1,344,000 คันตามลำดับเพิ่มขึ้น 5.5 ส่วนห้อยและ 9.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบระยะเดียวกันของปี2025ยอดการจำหน่ายรถไฟฟ้าได้กวมเอา 53.2 ส่วนห้อยของการจำหน่ายรถไฟฟ้าใหม่ทั้งหมดในด้านการส่งออกได้ส่งรถไฟฟ้าจำนวน 430,000 คันเพิ่มขึ้น 1.1 เท่าเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปี2025พร้อมเดียวกันนั้นในเดือนมังกร5เดือนเมษายนปีนี้การส่งออกรถไฟฟ้าของจีนได้เพิ่มขึ้น 1,384,000 คันเพิ่มขึ้น 1.2 เท่าเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปี2025การก่อสร้างทางรถไฟของจีนยังสืบต่อคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยมีการลงทุนในทรัพย์สินคงที่หลายกว่า200ตื้อหยวน4เดือนต้นปีนี้กลุ่มบริษัททางรถไฟแห่งชาติจีนจำกัดได้แจ้งให้ฮู้ในวันที่13พฤษภาคมนี้ว่านับแต่เดือนมังกร5เดือนเมษายนปีนี้การก่อสร้างทางรถไฟได้รับการสุกยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงได้สำเร็จการลงทุนในทรัพย์สินคงที่ในระบบทางรถไฟทั่วประเทศ200ตื้อ800ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 3.2 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายได้เสริมขยายบทบาทน้ำหน้าและขยายตัวอย่างมีประสิทธิผลทั้งได้เพิ่มพลังแห่งใหม่เข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของบรรดาเขตแคว้นผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนก่อสร้างทางรถไฟของกลุ่มบริษัทรถไฟแห่งชาติจีนกล่าวว่าในต่อไปกลุ่มบริษัทดังกล่าวนี้จะจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่การก่อสร้างโครงการสำคัญของทางรถไฟต่างๆที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15อย่างหอบด้านเร่งรัดสร้างตารางทางรถไฟให้ทันสมัยและน้ำหนักในระดับโลกเพื่อเป็นการค้ำประกันที่เข้มแข็งในการสุกยู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่มีคุณภาพสูงของจีน4เดือนต้นปีนี้การนำเข้าส่งออกอาหารของจีนได้เพิ่มขึ้น 6.5 ส่วนห้อยตามข้อมูลจากกองประชุมเวทีปรึกษาหารือห่วมมือความปลอดภัยทางด้านอาหารขององค์การห่วมมือเขตเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิก2026ที่จัดขึ้นในวันที่13พฤษภาคมนี้ว่าใน4เดือนต้นปีนี้การนำเข้าส่งออกอาหารของจีนมีถึง594กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 6.5 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายดังนั้นการนำเข้ามีถึง409ตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 8.8 ส่วนห้อยและการส่งออกมีถึง185กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 1.9 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายใน4เดือนต้นปีนี้การนำเข้าและส่งออกอาหารของจีนต่อองค์กรเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิกอื่นๆได้มีถึง350ตื้อกว่าหยวนได้กวมเอา 58.9 ส่วนห้อยของมูลค่าการค้าอาหารทั้งหมด CMG และ FIFA บรรลุการร่วมมือด้านลิขสิทธิ์ในฮอบยันใหม่วันที่15พฤษภาคมนี้วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG และสหพันธ์บันเตสากล FIFA ร่วมกันประกาศว่าได้บรรลุความรับรู้ที่เป็นเอกภาพกันเกี่ยวกับการร่วมมือด้านลิขสิทธิ์ในฮอบเย็นใหม่แห่งการแข่งขันเตะบอลโลกของฟีฟ่าในระยะใหม่การแข่งขันที่จะร่วมมือกันรวมมีการแข่งขันเตะบอลโลก2026การแข่งขันเตะบอลโลก2030การแข่งขันเตะบอลโลกหญิง2027และการแข่งขันเตะบอลโลกหญิง2031อิงตามความรับรู้ที่เป็นเอกภาพกัน CMG ยืนยันว่า ได้รับลิขสิทธิ์แห่งเดียวในการถ่ายทอดการแข่งขันต่างๆที่ร่วมมือในฮอบเวียนอยู่แผ่นดินใหญ่จีนโดยผ่านทุกสื่อรวมทั้งโทรภาพฟรีโทรภาพจ่ายเงินอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์เคลื่อนที่และอื่นๆการแข่งขันเตะบอลโลก FIFA 2026จะจัดขึ้นอยู่ที่อเมริกาแคนาดาและเม็กซิกระหว่างวันที่12มิถุนาถึงวันที่20กรกฎาคม2026นี้ซึ่งเป็นครั้งทำอิฐในประวัติศาสตร์ที่การแข่งขันจัดขึ้นโดย3ประเทศร่วมกันในครั้งนี้ฟังข่าวเกี่ยวกับท่านสีจิ้นผิงให้ทิศซีนำสำคัญเกี่ยวกับการสุกยู่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของปัญญาและวิทยาศาสตร์สังคมว่ามอมอมานี่ท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศประธานคณะกรรมการการทหารศูนย์กลางจีนได้ให้ทิศซีนำที่สำคัญเกี่ยวกับการสุกยู่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของปัญญาและวิทยาศาสตร์สังคมโดยเน้นนักว่าในขบวนการเดินทางอันใหม่ต้องถือแนวคิดสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนในยุคใหม่เป็นทิศซีนำยึดมั่นและเพิ่มทวีการนำพาที่รอบด้านของพรรคเล็งลัดสร้างระบบความหับหู้ที่เป็นเจ้าการตนเองของปัญญาและวิทยาศาสตร์สังคมเพื่อตอบคำถามที่จีนโลกประชาชนและคำถามที่ยุคสมัยตั้งขึ้นให้ดีพยายามสร้างสภาพการใหม่แห่งการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของปัญญาและวิทยาศาสตร์สังคมเพื่ออุทิศกำลังและสติปัญญาหลายกว่าเก่าเข้าในการสร้างความทันสมัยแบบจีนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนตอบคำถามเกี่ยวกับผลสำเร็จเบื้องต้นที่ได้รับจากการเจรจาด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีนอเมริกาวันที่16พฤษภาคมนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ตอบคำถามของนักข่าวเกี่ยวกับผลสำเร็จเบื้องต้นจากการเจรจาทางด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีนอเมริกาโฆษกท่านนี้แจ้งให้ฮู้ว่าผลสำเร็จเบื้องต้น2ฝ่ายได้บรรลุในขงเขตเศรษฐกิจการค้าต้นต่อความเอา5ด้านคือ 1. 2ฝ่ายสืบต่อจะตั้งปฏิบัติผลการเจรจาในยะพันมาพร้อมทั้งบรรลุความหับหู้ที่เป็นเอกภาพกันอย่างตั้งหน้าเกี่ยวกับการจัดวางภาษีที่เกี่ยวข้อง2 2ฝ่ายเห็นดีสร้างตั้งสภาการค้าและสภาการลงทุนเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความกังวลของแต่ละฝ่ายในขงเขตการค้าและการลงทุน3 2ฝ่ายจะแก้ไขหรือสุกยู่กันแก้ไขปัญหากำแพงการค้าที่บ่แม่นภาษีของผลิตภัณฑ์กสิกรรมส่วนหนึ่งและการอนุมัติให้เข้าถึงตลาดอย่างติดแท้กับตัวจริง 4. 2ฝ่ายเห็นดีที่จะสุกยู่กันขยายทางด้านการค้า2ฝ่ายในขงเขตต่างๆรวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางด้านกสิกรรมผ่านข้อตกลงต่างๆเช่นการลดภาษีกันต่อผลิตภัณฑ์ในเขตใดเขตหนึ่งและการจัดวางอื่นๆ 5. 2ฝ่ายได้บรรลุการจัดวางที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดซื้อเรือบินจากอเมริกาของจีนก็คืออเมริการับประกันการสนองเครื่องจักรและสิ้นส่วนอะไรเรือบินให้แก่จีนและอื่นๆรวมทั้งเห็นดีสืบต่อสุกยู่การร่วมมือในขงเขตที่เกี่ยวข้องมาฟังข่าวเกี่ยวกับอาเซียนอินโดนีเซียมีแผนจะนำใช้นโยบายอุดหนุนรถไฟฟ้าเพื่อรับมือกับการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันวันที่12พฤษภาคมนี้ท่านปูบายายูดีซาดิวารัฐมนตรีกระทรวงการเงินอินโดนีเซียได้กล่าวอยู่ที่นครหลวงจาการ์ตาอินโดนีเซียว่าย้อนเกิดสถานการณ์เคร่งตึงอยู่ภาคพื้นตะเวนออกกลางเหตุให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นกว่าเก่าและได้เพิ่มภาระในการนำเข้าพลังงานอินโดนีเซียกำลังเร่งมีการปรับเปลี่ยนโครงประกอบบริโภคทางด้านพลังงานและมีแผนการวางนโยบายอุดหนุนต่อรถไฟฟ้ารอบใหม่นับแต่เดือนมิถุนายน2026นี้เป็นต้นไปท่านปูบายากล่าวเติมอีกว่าสถานการณ์ที่เคร่งตึงอยู่ในภาคพื้นตะเวนออกกลางยืดเยื้อกว่าที่คาดไว้ราคาน้ำมันอาจจะยังอยู่ในระดับสูงในระยะสั้นเหตุให้ต้นทุนการนำเข้าพลังงานเสื้อไฟและน้ำมันเสื้อไฟของอินโดนีเซียสูงขึ้นกว่าเก่าเพื่อลดพรความเสี่ยงจากภายนอกรัฐบาลกำลังค้นคั่วเกี่ยวกับมาตรการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมานำใช้รถไฟฟ้าและรถจักรไฟฟ้าหลายกว่าเก่าเพื่อลดพรการพึ่งพาอาศัยต่อพลังงานเสื้อไฟฟอสซิลปริมาณการชมไส้ไฟฟ้าเวียดนามเพิ่มหลายขึ้นอย่างว่องไวรัฐบาลเรียกห้องให้ประหยัดไฟฟ้าเนื่องจากอุณหภูมิสูงหลายปริมาณน้ำใส้ไฟฟ้าของเวียดนามในซุ้มมือมอมอมานี้ได้เพิ่มหลายขึ้นอย่างว่องไวซึ่งได้สร้างสถิติใหม่ของปีนี้รัฐบาลเวียดนามแจ้งเตือนว่าคาดว่าเวียดนามจะมีอุณหภูมิสูงอีกรอบหนึ่งในอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งจะได้เหตุให้ตะคายไฟฟ้าพบความกดดันหลายกว่าเก่าสื่อมวลชนเวียดนามรายงานในวันที่15พฤษภาคมนี้ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม ได้เปิดเผยแผนดำเนินงานฉบับหนึ่งโดยได้เรียกห้องให้วิสาหกิจและครัวเรือนประหยัดไฟฟ้าตั้งเป้าหมายไว้คือยอดปริมาณการนำใช้ไฟฟ้าทั้งหมดปี2026ให้ลดน้อยลงอย่างน้อย 3% ในนั้นระหว่างเดือนเมษาหาเดือนกรกฎปีนี้เป็นระยะที่อากาศร้อนที่สุดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดน้อยลงอย่างน้อย 10% สื่อมวลชนไฟทั้งการของเวียดนามได้แจ้งให้ฮู้ตื่นอีกว่ากลุ่มบริษัทพลังงานไฟฟ้าเวียดนามพร้อมเรียกร้องให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามอนุมัติให้บริษัทปรับขึ้นราคาไฟฟ้าที่ขายย่อยเพื่อสดเสยการขาดทุนนับฮอดท้ายปี2025กลุ่มบริษัทดังกล่าวได้ขาดทุนทั้งหมดไปแล้ว 5,600 ตื้อดงทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการสวิตคนเราอยู่เมืองจีนนำเสนอตอนต้นรายการคือระยะซองเมืองจีนข่าวๆเกี่ยวกับจีนและข่าวๆเกี่ยวกับอาเซียนตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยอย่าลืมฟังการอารมณ์สนทนากับลูกหลานลาวเพื่อนคนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่แขวงเซส่วนของจีนในการทำเฮียนเอาความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาตนเองนั่นให้เป็นคนเก่งในอนาคต

0: มาถึงระยะลมกับเพื่อนลาวแล้วระยะลมกับเพื่อนลาวก็ติดต่อโทรศัพท์หาเพื่อนคนลาวเฮาที่ใช้ชีวิตอยู่ประเทศจีนนี่แหละซึ่งเป็นระยะที่หลายคนนั่นอยากฟังการโอ้ลมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นนํากันสําหรับเพื่อนคนลาวเฮาที่ใช้ชีวิตอยู่ประเทศจีนนี้ฟังการสนทนานี้ได้จากทางรายการสบายดี
1: เจ้าสบายดีข้าพเจ้าชื่อเท่านูเสียวือไอซงลึกเนาะอยู่ประเทศลาวก็อยู่แขวงเชียงขวางตัวเมืองพลสวรรค์แล้วก็ตอนนี้กําลังศึกษาอยู่สปป.จีนอยู่ประเทศจีนนี้อยู่แขวงซื่อชวนหรือว่าเสกสวนมหาวิทยาลัยเสกสวนนี่ตอนนี้เป็นเฮียนโถปโถปีหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เข้าเฮียนใส่ถ้าไปเป็นเราเป็นคือการเฮียนภาษาและนำใช้ภาษาอยู่ยันเชื้อจีนยิ่งยงอยู่ยันเชื้อเนาะ
0: เจ้า
1: แล้วก็ปอตีเป็นเจ้าปอตีเป็นน้องเฮียนอยู่หนิงเซียเนาะหนิงเซียเป็นแค่ปกครองของสมภาวิจูคือหนิงเซียวิจู自治区เจ้า
0: เฮียนปริญญาตรีก็จบอยู่จีนนี้แล้วก็เฮียนต่อปริญญาโทจังซั่นมาถึงปัจจุบันนี้จักปีแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ประเทศจีนนี
1: ่รวมกันเป็นได้5ปีแล้วจริงๆแล้วปีนึงเป็นมาเฮียนอยู่แขวงยูนนานก่อนคือเฮียนอยู่มหาวิทยาลัยซังคูยูนนานชื่อว่าท่าเชือเน
0: า
1: ะเฮียนอยู่พุ่นปีนึงแล้วก็จึงสมัครต่อไปเฮียนอยู่เขตปกครองของหนิงเซียฮะรวมกันตอนนี้ได้5ปีแล้ว
0: การเรียนภาษาจีนและนําใช้ภาษาจีนอันนี้มันเรียนต่อเนื่องจากภาคเรียนปริญญาตรีบ่หรือว่าเปลี่ยนสายใหม่หรือว่าจังได๋บ่สุฟังเด
1: ้ปีแม่น้องเรียนวรรณคดีภาษาจีนเนาะแล้วก็มันก็เปลี่ยนไปด้วยนึงแหละแต่ว่ามันก็ยังเป็นภาษาอยู่เป็นภาษาระบบภาษาจีนอยู่ฉะนั้นมันก็ได้เปลี่ยนหลาย
0: โอ้
1: เพราะว่าตอบปโทคือมันบ่มีสายว่าเรียนปกติเนาะเลยเลือกเป็นการนําใช้ภาษา
0: เจ้า
1: เลือกใส่อีออก
0: เจ้าเจ้าการมาเรียนเทื่อนี้นี่ที่เรียนเลือกเรียนใส่ภาษาและนําใช้ภาษาจีนนี่คิดว่าครอบครัวได้ให้การส่งเสริมการมาเรียนเทื่อนี้คือแนวใดบ่มาเรียนอยู่ประเทศจีนนี
1: ่ต้องเป็นคนมาเรียนบ่หรือว่าภาษาจีนภาษาต่างประเทศเนาะแล้วก็มาเรียนด้วยคนมาของตนเองและพ่อแม่ก็ส่งเสริมหลายบ่ว่ามาหยังก็เรียนหยังเนาะเลยเลือกเฮาใช้ภาษานี้ล่ะ
0: ก็ถือว่ามีความหวังในอนาคตที่จะนําใช้ภาษาจีนเนี่ยมันคล่องแคล่วในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในอนาคตเนาะอันนั้นก็ถือว่าเฮาวางเอาไว้จังซั่น 4-5 ปีที่มาใช้ชีวิตอยู่ประเทศจีนนี่รู้สึกว่าตัวเองนี่ได้มีการเปลี่ยนแปลงกับแนวคิดจิตใจกับเฮ็ดให้เฮาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นบ่เฮ็ดให้เฮามีความรับผิดชอบกับตัวเองหลายขึ้นจากเมื่อก่อนที่อยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่มีความแตกต่างกันแนวใดบ
1: ่เจ้ามีโดยเฉพาะเป็นการเฮ็ดให้เฮาความคิดของเฮาแต่ต่างจากตอนอยู่เราหลายขึ้นและเฮ็ดให้เฮามีความเป็นผู้ใหญ่หลายขึ้นเพราะว่าเฮาบ่ได้อยู่นําพ่อแม่เป็นหยังเนาะก็ต้องได้ลงมือเฮ็ดด้วยตนเองแล้วก็บ่ได้อาศัยพ่อแม่แหละเฮามานี่เราจะมีหยังต้องได้เฮ็ดด้วยตนเองเฮ็ดให้เฮารู้สึกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่หลายขึ้นมีความรับผิดชอบหลายขึ้นแล้วก็มีความคิดมีความรับผิดชอบหลายขึ
0: ้นการตัดสินใจทุกอย่างมันต้องมีเหตุและผลหลายขึ้นเนาะ
1: แม่น
0: ความรับผิดชอบตัวตนเองบ่ว่าจะเรื่องการอยู่การกินการไปการมาการนอนการห้ามการเฮียนและการอยู่กับสังคมทั่วไปของประเทศจีนทุกอย่างมันต้องได้เปลี่ยนไปตามสภาพการต่างๆอันนี้ก็เฮ็ดให้เฮามีประสบการณ์แล้วก็เข้มแข็งขึ้นที่มาใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนแบบนี
1: ้ครับแม่นแล้ว
0: มีความแตกต่างกันแนวใดบ่ระหว่างตอนเฮียนปริญญาตรีที่อยู่นิเซียและมาเฮียนปริญญาโทอยู่ทางเสส่วนนี่นะสถานที่การเฮียนแม้กระทั่งสังคมทั่วไปมีความแตกต่างกันบ่ตามเฮาเบิ่งในสายตาเฮา
1: ดูว่าก็มีความแตกต่างกันหลายคืออยู่แขวงแต่อยู่เขตปกครองของหนิงเซียฮั่นมันจะเป็นคนชนเผ่าหลายเนาะแล้วก็บ่ได้พัฒนาเท่าอยู่แขวงเสส่วนตัวนี
0: ้
1: แล้วอย
0: ู่
1: พุ่นเด้ก็คือคนที่อยู่พุ่นเขาจะแปลว่าจะใส่ใจหรือครูอาจารย์แล้วหมู่เพื่อนหรือว่าครูอาจารย์เขาจะใส่ใจกับนักศึกษาตั้งแต่หลายบัวแล้วเข้ามาข้อนี้รู้สึกว่าครูอาจารย์เขาปกป้องใช้ใจแหละให้กับนักศึกษาหลายมันอาจจะเป็นเพราะว่านักศึกษาหลายแต่ว่ามันก็บ่เป็นหยังดอก
0: เอาก่อนพักฟังเพลงจากทางรายการอยากให้เราสู่ฟังตื่มเนาะบ่อนหำบ่อนเฮียนบ่อนอยู่บ่อนเซาที่เฮากําลังหำลงเฮียนอยู่นี่เป็นจังได๋ก็กว้างใหญ่สะอาดงามตามีความปลอดภัยห้องเฮียนได้มาตรฐานแนวใดจังได๋บ่เว้าสู่ฟังเนาะ
1: คือมหาวิทยาลัยเสกสวนเนาะก็คือเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีว่าอยู่ในประเทศจีนนี่คือจัดอันดับอยู่15 16นั่นน่ะถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ ดีแล้วก็อยู่ในครอบเขตของยันจักกว้างใหญ่หลายตึกยันคืออาคารยันก็ดีหลายห้องพักเพราะเขาที่เขาจัดให้นักศึกษาต่างประเทศมันจะดีกว่าของนักศึกษาจีนเนาะ
0: จ้
1: าอาจารย์เขาจะมีการนโยบายให้นักศึกษาต่างประเทศหลายกว่านักศึกษาจีนคืออยู่ในห้องพักของเขา
0: oh.
1: นักศึกษาต่างประเทศครับจะมาอยู่ได้ห้องนึงละสองคนแล้วก็เตียงนอนบ่หรือว่ามีห้องน้ำหรือว่ามีห้องครัวอยู่ในห้องนะนักศึกษาต่างประเทศสามารถแต่งกินเองได้แต่ว่านักศึกษาจีนเขาได้กินอาหารเขาไม่สามารถแต่งได้เขาต้องได้ไปกินอยู่ห้องอาหารว่านี่ปีหลายที่ครูอาจารย์เขามีนโยบายต่อนักศึกษาต่างประเทศ
0: เจ้าเจ้าเจ้าที่อยากถามตื่นคือเรื่องเบี้ยเลี้ยงนะบางคนก็ว่าเงินเดือนได้เดือนเมื่อเดือนจึงได้เด
1: ้
0: หรือว่าได้ก่อนเบสิกก็แล้วแต่เรื่องเบี้ยเลี้ยงนี่เขาได้ปกติอยู่บ
1: ่ตอนนี้มันยูเครนมามหาลัยนี่มันยังน้องยังบ่ได้เพราะว่าเฮ็ดบัตรธนาคารค่ะค่ะก็เฮ็ดได้บัตรธนาคารซั่นต้องรอเดือน10นั่นแหละอาจารย์จะส่งให้แต่ว่าตามที่ถามจุรุ่นไอ้เขาว่าก็ปกติอยู่ธรรมดาแล้ววันที่15 16อาจารย์จะส่งให้ละ
0: โอ้เจ้าเอาก็ดีใจแล้วซั่นน่ะตอนเฮียนปริญญาตรีหันเบี้ยเลี้ยงนี่ก็ได้ปกติเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าได้ปกติ
0: กุ้มอยู่กุ้มกินอยู่บ่พอใช้พอจ่ายอยู่บ่
1: เจ้าพอใช้อยู่ตอนน้องยันตีก็ได้คืนโรงเรียนของหญิงเชียเนาะแต่ว่าเบี้ยเลี้ยงนั้นก็ได้ส่ง 1,500 หยวนก็ถือว่าพอใช้พอกินและตอนนี้มันต่อโปรโทแล้วก็เพิ่มไป500เดือนนึงได้ 3,000 หยวนถือว่าพอใช้พอกิน
0: ถ้
1: าว่าเขาประหยัดเขาก็ยังสามารถเก็บได้อยู
0: ่แม่นแล้วเชื่อมั่นอยู่ดอกเนาะคนลาวเฮานี่มีเหตุมีผลในการใช้จ่ายวันระดับ 3,000 หยวนนี่ไว้ประหยัดได้แน่นี่หลังจากจบการทําการเฮียนกับเมื่อก็พอได้ซื้อได้ขายพอได้เป็นทื่นเป็นฮ้อนให้กับตนเองอยู่ได
1: ้แม่นๆ
0: จ้าครับเอาเฮาพักฟังเพลงน้อยนึงจังหน่อยลมกันต่อเป็นระยะสุดท้ายของการอบรมสนทนาเนาะพักฟังเพลงจากทางรายการ

าเจ้าเม่นนักศึกษาเขาเจ้าเม่นนักธุรกิจเขาเจ้าเม่นนักศิลปินเขาเจ้าเม่นค้นล้าวที่ดำลงชีวิตอยู่จีนเขาเจ้าใส่ชีวิตอย่างมวนซืนอยู่จีนแต่เขาเจ้าก็บ่เคยหลงลืมประเทศชาติของตนเองฟังค้นล้าวที่ดำลงชีวิตอยู่จีนเล่าเรื่องเกี่ยวกับจีนสู่ฟังฝากความคิดฮอดคิดถึงมายังประเทศมารดานี่คือรายการชีวิตค้นล้าวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

ยังอยู่ในระยะลมกับเพื่อนลาวท่านผู้ฟังลมกับเพื่อนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ทั้งแขวนเสศวรก็มีความเบิกบานมวลซื่อเนาะได้วางแผนอนาคตคือแนวใดกับการทําการเฮียนเทื่อนี้นี่คิดว่าการมาเฮียนแบบซี้นี้เฮาเพื่ออนาคตแนวใดเฮาหวัง

0: อยากนำไส้เนื้อใดเกี่ยวกับเรื่องภาษาจีนนี
1: ่ก็อินตามที่เขามาเรียนนะคือต้องมาเรียนนี่เป็นสายภาษาจีนนะคำว่าเขาเรียนจบแล้วเขาเรื่องเขากลับบ้านแล้วเขาก็มาเป็นอาจารย์สอนโบหรือว่าเป็นผู้เปภาษาจีนโบจีนเราเปเราจีนโบแบบนี้หรือว่าจะเป็นอย่างไรนั้นก็มึงตามตัวจริงนะตอนที่เขากลับบ้านเพิ่งว่าเขาสมาที่ได้อย่างดี
0: จ้อ
1: แต่ว่าส่วนใหญ่มันจะไปตามกันใช้ภาษานั่นแหละ
0: จ้อจ้อสมเชยแล้วเนาะที่ว่าเอาใจใส่ในการทำการเฮียนโดยเฉพาะเป็นการนำใส่ภาษาจีนเฮียนภาษาจีนเฮียนนี่แม่นเฮาเฮียนปุ่นกับคนจีนเลยบ่หรือว่ามีแต่คนสายนี่มีแต่คนต่างประเทศอยู่ในห้องเฮียนเดียวกัน
1: เขาเรียนนำกับคนจีนเลยนักศึกษาต่างประเทศเป็นส่วนน้อยเนาะเพราะหนึ่งคือสายที่น้องเรียนเนี่ยนักศึกษาต่างประเทศมีก็ประมาณ 4-5 คนนะเหลือนั้นก็คนจีนหมดเลยมันแบ่งเป็นสร้างเรียนคือมีบางสายเนาะหน่วยกิจเนาะมันจะต่างกันคือบางหน่วยกิจเขาก็นักศึกษาจะห่อ 50-60 คนแต่บางหน่วยกิจก็30-40เป็นแบบนี
0: ้
1: มันไม่ได้แบบปกติเลย
0: จ้าเอาอย่างไรก็ขอให้ตั้งใจสู้ซน3ปีแล้วเนาะในการเรียนปริญญาโทจึงจะจบ
1: เจ้าแม่นแล้วครับ
0: 3ปีเส้นทางที่บ่ไกลแล้วก็บ่ใกล้แต่ก็ต้องได้เดินต้องได้แล่นต้องได้ย่างบางครั้งก็ย่างบางครั้งก็แล่นเมื่อยหลายก็นั่งพักคือกันในเรื่องเรียนนี่ก็ได้แม่นบ่แนวนั้นบ
1: ่ครับแม่นแล้วคือว่ากันยากหลาย
0: เฮาจิโอ้แบบบางเทื่อมันเมื่อยแห้งแบบนี้มันก็ต้องได้นั่งพักเพื่อทบทวนเพื่อเอาเหงื่อเอาแห้งเด้การเฮียนคือกับการแข่งกีฬาคือกันมันก็คล้ายๆคือกันนั่นแหละ
1: จ้าจ้า
0: ก็ถือว่าโมเมนต์เรื่องง่ายที่จะเฮียนจบในระดับปริญญาตรีปริญญาโทบางคนก็จบปริญญาเอกจบด็อกเตอร์ไปเราหลายคนได้มีความสามารถในการทำการเฮียนกับหลายเงื่อนไขแล้วก็เรื่องสุขภาพเนี่ยอาจารย์สำหรับตัวน้องเองนี่มีวิธีการเฮียนภาษาจีนให้เข้าใจไวให้ฮู้ภาษาจีนไว้นี่เฮามีวิธีส่วนตัวของเฮาในใดบ่เพื่ออยากจะซื้อให้รุ่นน้องหรือว่าเพื่อนหรือว่ารุ่นอ้ายก็แล้วแต่ที่สนใจอยากจะเรียนภาษาจีนว่าสินะเฮามีวิธีแนวใดบ
1: ่สำหรับตัวน้องแม่นการเรียนภาษาจีนหรือว่าเรียนภาษาต่างประเทศคือน่ะน้องเป็นคนที่มักจะอ่านคือเฮาจะบ่อ่านเรียนแต่สายที่เฮาเรียนหรือว่าพื้นที่ที่เฮาเรียนเท่านั้นน้องมักจะอ่านซื้อพื้นแบบเอามาอ่านพื้นแบบใดหรือว่าอ่านอย่างก็ตามนะน้องเป็นคนมาอ่านหลายดังนั้นการอ่านจะเฮ็ดให้น้องสามารถนำใช้คำศัพท์จื้อได้คำศัพท์หรือว่าเฮ็ดให้เรามีความพูดหลายขึ้นเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็วิธีเรียนของน้องคืออ่านให้หลายๆเท่านั้น
0: อันนี้มันเคล็ดลับส่วนตัวเนาะคืออ่านให้หลาย
1: ๆเจ้าครับ
0: โอ้เจ้า
1: เจ้าแม่นเรา
0: เจ้าเออมันก็สิแตกต่างกันเนาะเฮียนปกติกับมาเฮียนปกโทเนี่ยเฮียนปกติแนวหนึ่งมาเฮียนโปโทนี่ก็สิลงลึกกันค้นคั่วและหลายขั้วเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่นเราเฮียนโปโทนี่มันการอ่านก็ต้องได้เพิ่มหลายขึ้นอีก
0: ทรัพย์วิชาการก็สิหลายขึ้นได้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เอาก็ขอให้ม่วนซื่นในการทำการเฮียนหั่นแหละเนาะก็สำคัญก็รักษาสุขภาพบ่ให้เจ็บให้ป่วยมีเพื่อนคนจีนคนต่างประเทศหลายๆเพื่อที่จะช่วยเฮาในการทำการเฮียนครูอาจารย์ก็คือกันเพิ่นก็เป็นรักเป็นแรงเพิ่นก็ซ้ำกับเป็นพ่อเป็นแม่เฮาผู้ที่2แล้วเด้เอามาใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนบ่สิสรุปแล้วการมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนี่เป็นจังได๋มีความสุขอยู่บ่มีความม่วนซื่นอยู่บ่และเห็นจีนมีการพัฒนาแนวใด
1: ก็รู้สึกดีเนาะก็มาเห็นประเทศเขาพัฒนาได้การใช้ชีวิตก็คือว่าดีหลายแต่ว่าอันนึงคือบ่ได้กลับบ้านโดนแล้วก็มีความคิดพ่อบ้านพ่อพ่อแม่หลายอยากกลับบ้านที่สุดแล้วตอนนี้นะ
0: เจ้า
1: ถามว่าใช้ชีวิตมีความสุขอยู่บ่ก็มีความสุขอยู่เพราะว่าประเทศเขานี่ใช้ชีวิตหรือว่าการไปมาน่ะมันสะดวกหลายอย่าป้าถึงพ่อแม่หรือว่าป้าถึงประเทศเราเขาเนี่ยคิดฮอดอาหารเราหลายคิดฮอดพ่อแม่คิดฮอดบ้านเมืองอากาศน่ะยืนบ้านเฮาจุกมู่หรือว่ารุ่นอ้ายรุ่นน้อง
0: ทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนขอบใจครับนูเซียเวิร์นดอที่สละเวลาเข้าร่วมรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนโอล้มสนทนากันก็หลายเรื่องแล้วก็หวังยังยิ่งว่าการศึกษาเช่นนี้จะสร้างให้น้องเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถสุดท้ายในชีวิตก็ต้องมีรายได้ให้กับตนเองแล้วก็เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อแม่ในอนาคตขอขอบใจหลายๆที่เข้าร่วมรายการขอบใจเด้อ
1: เจ้าขอบใจ
0: เจ้าขอบใจหลายๆสวัสดี

0: ไปอย่าสอบหูวัฒนธรรมจีน
1: มาถึงระยะตอนท้ายรายการแล้วท่านผู้ฟังระยะท้ายรายการชีวิตของเราอยู่เมืองจีนนี้คือได้นำเสนอตอนต้นรายการแล้วว่าจะให้ท่านมองหู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศจีนสบายดีประเทศจีนมื้อนี้ให้ท่านหู้เกี่ยวกับยกชาวจีนมีสำนวนปู่ฮานว่าเงินคำบอกราคาได้ยกหรือหยีตั้งราคาบ่ได้คำและยกตั้งเป็นสิ่งล้ำค่าแต่เป็นหยังเครื่องยกประเมินค่าบ่ได้ความจริงแล้วสาเหตุก็ย้อนยกมีความผูกพันกับวัฒนธรรมจีนและมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 7,000 ปีแล้วชาวจีนถือว่ายกเป็นสิ่งตกผึกจากสวรรค์และแผ่นดินเบิ่งจากผิวยกเฮ็ดให้เฮาฮู้สึกได้ถึงความนุ่มนวลและปิติแต่แท้จริงแล้วเนื้อยกมีความแข็งสูงซึ่งทั้งสวยงามใช้ประโยชน์ได้และถือเสื่อว่ายกสามารถนำเอาความสุขสิริมงคลให้ผู้คนได้หินยกหาได้ยากหลายจึงมีราคาแพงยกมักจะถือแกะสลักเป็นเครื่องบูชาเครื่องที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเจ้าชีวิตขุนนางชั้นสูงยกถือเป็นสัญลักษณ์แสดงฐานะในสมัยบูฮานชาวจีนนิยมใช้ยกเปรียบเทียบถึงผู้ที่มีคุณสมบัติที่ดีโดยเห็นว่าผู้ดีต้องครอบครองยกถ้าบ่มีเหตุพิเศษก็บ่ควรถอดเครื่องยกออกจากตัวสั้นต่อมาประชาชนก็พากันนิยมกับการแต่งกายด้วยเครื่องยกเพื่อป้องกันความอัปมงคลและสิ่งชั่วร้ายยกยังมีคุณค่าสูงต่อการรักษาสุขภาพยกขาวได้เฮ็ดให้จิตใจสงบและรักษาสมาธิได้ยกอาเกตช่วยขับห้อนและเฮ็ดให้สายตาดีขึ้นเพราะว่าในหินยกนั้นมีแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับร่างกายมนุษย์หลายชนิดซึ่งล้วนแต่มีผลดีต่อสุขภาพสำหรับผู้ที่ครอบครองยกแร่ยกนี้จะซึมเข้าตัวผ่านผิวหนังและตามตำแหน่งจุดฝังเข็มในสมัยราชวงศ์ฮั่นชนชั้นสูงในสังคมยังนิยมหับประทานผงยกเพื่อบำรุงสุขภาพยกสามารถรักษาสุขภาพได้ทางกายมนุษย์ก็สามารถเลี้ยงบำรุงยกได้เช่นกันเพราะยกดูดซับไขมันและความร้อนจากทางกายแล้วมีผลเฮ็ดให้สีสันความงามและความสดใสของผิวพรรณเปลี่ยนแปลงไปต่างชาวจีนสมัยบูฮานจึงเชื่อกันว่ายกมีชีวิตจิตวิญญาณปัจจุบันเครื่องยกยังคงเป็นเครื่องที่มีคุณค่าที่ผู้คนต่างใฝ่หาเพื่อมาครอบครองสวมใส่ตั้งแสดงเก็บสะสมและมอบให้ผู้อื่นเหรียญรางวัลในกีฬาโอลิมปิกปักกิ่ง2008ด้านหนึ่งเป็นโลหะต่างประเภทรางวัลเส้นคำเงินทองอีกส่วนหนึ่งด้านหลังแมนเอายกมาประดับใส่อย่างสวยงามนับเป็นของขวัญที่พิเศษสุดที่จีนมอบให้นักกีฬาทั่วโลกที่ท่านฟังจบไปนั้นอดิศักดิ์ได้นำเสนอท่านได้ฟังปิดท้ายรายการในระยะซอกหู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนเกี่ยวกับยกหลายคนคนลาวก็มักนิยมสะสมยกบางคนก็มีปลั๊กแขนยกใส่คอยกแบนยกและอื่นๆเนาะซึ่งยกนี่ก็มีราคาแพงและมีประวัติความเป็นมา 7,000 กว่าปีแล้วสำหรับอยู่ประเทศจีนเรื่องนี้บ่แม่นธรรมดาท่านสามารถซอกหู้ประวัติต่างๆเกี่ยวกับยกที่มีคุณค่าต่อการสะสมต่อผู้ที่ครอบครองได้คือแนวใดก็สามารถซอกหู้ได้ตามเอกสารทั่วไปเนาะขอบใจทุกการที่เกียรติที่ตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนหลายเรื่องราวนำเสนอท่านได้ฟังมื้อนี้โอกาสหน้าวันเวลาเดียวกันนี้พบกันใหม่มื้อนี้อภิษักลาไปก่อนโชคดีใจเจ๋ง

0: ขณะนี้เวลา 8:00 น.ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนรายการนี้ท่านจะได้รู้จักกับวัฒนธรรมที่มีหลากหลายสีสันพร้อมทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งออกอากาศทุกวันอังคารแต่เวลา 8:00 น. หา 8:50 น.ออกอากาศซ้ำในทุกๆวันพุธเวลา 6:00 น. หา 6:50 น.ที่ทาง CRI FM 93 MHz
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนท่านผู้ฟังระบบสภาพประชาชนได้สนองการรับประกันด้านระเบียบการอันสำคัญให้แก่พรรคคอมมิวนิสต์จีนในการนำพาประชาชนปลุกปฏิหารด้านการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างวองไวและปฏิหารด้านสังคมมีความสงบสุขในระยะยาวกองประชุมครั้งที่4ของสภาประชาชนแห่งชาติจีนสุดที่14ได้จัดกองประชุมครบคณะครั้งที่2อยู่โฮสภาประชาชนแห่งชาติจีนที่นครหลวงปักกิ่งในตอนเช้าวันที่9มีนาปี2026ท่านเจ้าเลอจีประธานคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้ผ่านบทรายงานเวียกงานของคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนต่อกองประชุมใหญ่บทรายงานดังกล่าวได้แสดงให้เห็นอย่างเต็มส่วนว่าภายใต้การน้ำพาที่เข้มแข็งของส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีสหายสีจิ้นผิงเป็นแกนนำคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้ยึดมั่นความเป็นเอกภาพกันแบบกายอินทรีย์ระหว่างการน้ำพาของพรรคประชาชนเป็นเจ้าของประเทศชาติและการปกครองประเทศตามกฎหมายพร้อมทั้งได้แสดงเห็นถึงพฤติกรรมตัวจริงที่มีสิทธิสีวาในการจัดตั้งปฏิบัติประชาธิปไตยประชาชนในทั่วขบวนการเพื่อหับไส้การสร้างความทันสมัยแบบจีนของคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีน
1: จีนเป็นประเทศที่มีพลเมืองหลายที่สุดในโลกประกอบด้วย56ชนเผ่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีอารยธรรมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลายที่สุดมีการพัฒนาอย่างว่องไวในทุกด้านทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่เมืองจีน
2: ท่านผู้ฟังในกองประชุมครั้งที่4ของสภาประชาชนแห่งชาติจีนสุดที่14ห่างกฎหมายสำคัญ3ฉบับคือห่างประมวลกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมธรรมชาติห่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมความสามัคคีและความก้าวหน้าของชนเผ่าและห่างกฎหมายว่าด้วยแผนพัฒนาแห่งชาติได้นำเสนอต่อกองประชุมใหญ่เพื่อค้นคว้าพิจารณาซึ่งแสดงเห็นถึงความหนักแน่นของเวียกงานนิติบัญญัติในยุคใหม่ของจีนอย่างเต็มส่วนบทรายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า

ใน1ปีผ่านมาคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้ค้นคว้าพิจารณากฎหมายคำบรรยายกฎหมายและหางกฎหมาย40ฉบับในนั้นได้หับห้อง24ฉบับรวมทางประกาศใช้กฎหมาย6ฉบับปรับปรุงกฎหมาย14ฉบับออกคำบรรยายกฎหมาย1ฉบับพร้อมด้วยข้อตกลงเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายและข้อตกลงเกี่ยวกับปัญหาสำคัญ3ฉบับเหล่าอื่นๆจำนวนของนิติบัญญัติมีความคืบหน้าท่ามกลางความหมั่นเทียงคุณภาพของนิติบัญญัติได้รับการยกระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเหตุให้ระบบกฎหมายสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนมีลักษณะวิทยาศาสตร์ครบถ้วนเอกภาพและมีความศักดิ์สิทธิ์กว่าเก่าชีวิตแห่งรัฐธรรมนูญขึ้นอยู่กับการจัดการปฏิบัติขณะที่ความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญก็ขึ้นอยู่กับการจัดการปฏิบัติเช่นเดียวกันใน1ปีผ่านมาคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้ตั้งหน้าปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมายอย่างจริงจังในการสุญูการจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญและพร้อมทวีการติดตามกวดกาลรัฐธรรมนูญเพื่อปกปักรักษาความเป็นเอกภาพกันด้านการปกครองตามกฎหมายของชาติคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้จะวางเป็นเอกภาพกันในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการบ้านกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการชาวเมืองปรับปรุงกลไกการปกครองตนเองของประชาชนขันหักทานที่นำพาโดยองค์การจัดตั้งพรรคขันหักทานให้ครบถ้วนและได้ออกข้อตกลงกำหนดเอาวันที่25ตุลาของแต่ละปีเป็นวันระลึกไต้หวันกับขึ้นสู่มาตุภูมิเพื่อปลุกระดมลูกหลานสนชาติจีนทุกทวนนาสามัคคีกันสู่สนเพื่อภารกิจการเต้าโฮมประเทศชาติเข้าเป็นเอกภาพกันก็คือฟื้นฟูความเจริญคุ้งเคืองของสนชาติจีนพร้อมเดียวกันนี้คณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้สุญูเวียกงานการติดตามกวดกาที่สอบด้วยรัฐธรรมนูญและการติดตามกวดกาต่อสภาพการขึ้นทะเบียนอย่างนักแน่นโดยได้กวดกากฎระเบียบด้านการบริหารคำบรรยายด้านตุลาการและอื่นๆที่ได้สั่งรายงานเพื่อขึ้นทะเบียนทั้งหมด 2,218 ฉบับทั้งได้ค้นคว้าและแจ้งตอบคำแนะนำการกวดกาที่เสนอโดยประชาชนและองค์การจัดตั้งต่างๆตามกฎหมายทั้งหมด 6,705 ฉบับเพื่อหับประกันนิติบัญญัติถูกฉบับล้วนแต่สอดคล้องกับจิตใจของรัฐธรรมนูญพร้อมทั้งแสดงเห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญเพื่อหับประกันให้รัฐธรรมนูญได้หับการจัดตั้งปฏิบัติคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้ออกกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจเอกชนซึ่งได้สนองการหับประกันด้านการบริหารตามกฎหมายให้แก่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องปลอดใสและมีคุณภาพสูงของเศรษฐกิจเอกชนปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการแข่งขันแบบบ่อยุติธรรมและอื่นๆเพื่อสุขยู่การสร้างเศรษฐกิจที่บริหารตามกฎหมายและเศรษฐกิจสินเชื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยธุรกิจทางทะเลกฎหมายว่าด้วยการตัดสินข้อขัดแย้งทางธุรกิจและกฎหมายว่าด้วยการค้าโตต่างประเทศเพื่อหับใส่การเปิดประตูสู่ภายนอกที่มีระดับสูงให้ดีกว่าเก่านิติบัญญัติเหล่านี้ใกล้เสร็จติดแทดกับสิบพจรแห่งการพัฒนาของประเทศชาติทั้งได้สุ่มใส่จุดสุ่มการปฏิรูปและการพัฒนาซึ่งได้สนองการหับประกันด้านการบริหารตามกฎหมายที่เข้มแข็งและถึกเป้าหมายให้แก่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงก็คือการดำเนินยุทธศาสตร์แห่งชาตินอกนี้คณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนยังได้ออกกฎหมายว่าด้วยการหับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพื่อหับประกันความปลอดภัยด้านชีวิตและสุขภาพของประชาชนให้ดีกว่าเก่าปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อเฝ้ารักษาเส้นต้องห้ามของความปลอดภัยด้านอาหารอย่างหนักแน่นค้นคว้าพิจารณากฎหมายว่าด้วยการหับประกันการเป็นป่วยกฎหมายว่าด้วยการบริการเบิ่งแยงเลี้ยงดูเด็กหางกฎหมายว่าด้วยสังคมสงเคราะห์และอื่นๆโดยได้ยึดมาแนวคิดการพัฒนาที่ถือเอาประชาชนเป็นใจกลางเหตุให้การสร้างและการปรับปรุงกฎหมายแต่ละฉบับล้วนแต่เต็มไปด้วยอุดมการณ์แต่หัวทีในการหับใส่ประชาชนและแสดงเห็นถึงความห่วงใยต่อความอบอุ่นในชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนท่านโจตีผู้แทนประชาชนหัวหน้าสถาบันค้นคว้าของบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหยู่ซื่อเจ้อจางจำกัดไฮฮูบาผู้รายงาน

ุโดยเนี่ยนักว่าจะพร้อมเวียกงานอิทธิบัญญัติในคงเขตจุดสูงคงเขตเจริญใหม่และคงเขตที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศจากการสร้างกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินแห่งรัฐกฎหมายว่าด้วยการเงินฮอดการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกสิกรรมกฎหมายว่าด้วยครูอาจารย์ตลอดฮอดการเพิ่มทวีการค้นคว้าตัวนิติบัญญัติในคงเขตปัญญาประดิษฐ์และอื่นการวางแผนนิติบัญญัติของคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้ดำเนินอย่างใกล้ชิดติดแท้กับแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฮาบีครั้งที่15จะสนองการรับประกันด้านการปกครองตามกฎหมายที่หนักแน่นกว่าเก่าให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่มีคุณภาพสูงอย่างแน่นอน

ท่านผู้ฟังที่ท่านกำลังหับฟังอยู่นี่แม่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเมื่อกี้นี้ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอเกี่ยวกับวิทยางานอิทธิปัญญาในยุคใหม่ของจีนต่อไปนี้จะเสนอเกี่ยวกับการเห็นแนวใดจึงจะสามารถติดตามการปฏิบัติหน้าที่และความผับผิดชอบของผู้แทนประชาชนตามกฎหมายอย่างถูกต้องสิทธิตามกฎกาเป็นหน้าที่สำคัญที่รัฐธรรมนูญมอบให้คณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนยึดมั่นหลักการสุ่มใส่เวียกงานใจกลางใกล้สิทธิแท้กับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนและเหตุให้เวียกงานจุดสุ่มพ้นเด่นขึ้นโดยได้ดำเนินการติดตามกฎกาอย่างมีประสิทธิผลและถูกต้องตามกฎหมายเพื่อเสริมขยายบทบาทอันสำคัญต่อการติดตามกวดกาของสภาประชาชนแห่งชาติจีนในระบบการติดตามกวดกาของภาครัฐอย่างเต็มที่ผลรายงานแสดงให้เห็นว่าในหนึ่งปีผ่านมาคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้หับฟังและค้นคว้าพิจารณาผลรายงานเกี่ยวกับการติดตามกวดกาเวียกงานต่างๆ22ฉบับกวดกาสภาพการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมาย5ฉบับจะตั้งปฏิบัติสักถามหัวโคเฉพาะ2ครั้งการสำรวจค้นคว้าหัวโคเฉพาะ11ครั้งและได้หับห้องเอามาติ1ฉบับการติดตามกวดกาโตคงเขตจุดสุ่มแมงเข็มงวดบ่มีพรผ่านอย่างเด็ดขาดคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้ปินอ้อมบางปัญหาสำคัญในเวียกงานการวางแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15หลงเลิกการสำรวจค้นคว้าและได้สรุปเป็นบทรายงานสำรวจค้นคว้าหัวโคเฉพาะ26ฉบับหับฟังและค้นคว้าพิจารณาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนากำลังการผลิตในคุณภาพใหม่การสุ่มยู่การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าในอุตสาหกรรมและอื่นๆพร้อมทั้งได้ติดตามกวดกาสภาพการจัดตั้งปฏิบัติของกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสุญญ์ให้รูปแบบการผลิตและการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทานตูไวตงผู้แทนประชาชนประธานกลุ่มบริษัทการลงทุนนิคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มิโครซีหยงจุงกิงจำกัดให้รู้ว่าปัจจุบันวิธีการติดตามกวดกาของสภาประชาชนแห่งชาติได้รับการยกระดับอย่างประหยัดยังมีความเข้มงวดและมีประสิทธิผลตัวจริงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้สุญญ์เวียกงานการติดตามกวดกาให้เกิดเป็นระบบครบวงจรมีจุดเริ่มต้นก็มีจุดจบเพื่อหันผลการติดตามกวดกาให้กลายเป็นประสิทธิผล

คนด้านการคุ้มครองดีกว่าเก่าการติดตามกวดกาในด้านชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนมีความอบอุ่นคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้หาฟังและค้นคว้าพิจารณาบทรายงานเกี่ยวกับสภาพการหับประกันการประกอบอาชีพอย่างคล่องแคล่วและการหับประกันสิทธิผลประโยชน์ของผู้ออกแรงงานในท่ามกลางสภาพการประกอบอาชีพใหม่ดำเนินการกวดกาปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยกรรมการและกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยด้านอาหารหับฟังและค้นคว้าพิจารณาบทรายงานเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อมประจำปีและสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอื่นๆเวียกงานการติดตามกวดกาได้สุ่มใส่ปัญหาที่ประชาชนเขตของคอยและปรารถนาโดยได้บรรลุสภาพการทีประชาชนมีความเหี้ยห้องคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติมีการตอบสนองภายในขอบเขตความรับผิดชอบการติดตามกวดกาต่อบัญชีแห่งรัฐมีความหนักแน่นการคุ้มครองบริหารการเงินแห่งรัฐให้ดีและติดตามการเคลื่อนย้ายของเถินสาธารณะอย่างใกล้ชิดนั้นเป็นหน้าที่อันสำคัญในการติดตามกวดกาของสภาประชาชนแห่งชาติจีนปี2025คณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้ออกแรงอย่างต่อเนื่องโดยปิ้นอ้อมแผนงบประมาณและการคุ้มครองบริหารทรัพย์สินแห่งรัฐได้ค้นคว้าพิจารณาบทรายงานสั่งรวมของรัฐบาลเกี่ยวกับสภาพการคุ้มครองทรัพย์สินแห่งรัฐประจำปี2024หับฟังและค้นคว้าพิจารณาบทรายงานหัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับสภาพการคุ้มครองทรัพย์สินแห่งรัฐของวิสาหกิจและดำเนินการสักถามหัวข้อเฉพาะเพื่อสุขยุการปรับปรุงโครงประกอบเศรษฐกิจแห่งรัฐให้ดีขึ้นเสริมสร้างบทบาทแกนกลางและยกสูงความสามารถแข่งขันแกนกลางของวิสาหกิจแห่งรัฐโดยผ่านการติดตามกวดกาในทุกขั้นตอนและเป็นประจำคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้สุขยุการคุ้มครองแผ่นงบประมาณให้มีความเป็นระเบียบแบบแผนและสุขยุการคุ้มครองทรัพย์สินแห่งรัฐให้มีประสิทธิผลหลายกว่าเก่าอย่างประยุทธ์ยังเพื่อหับประกันถึนและทรัพย์สินแห่งรัฐให้ได้หับการนำใส่อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชน

ท่านผู้ฟังที่ท่านกำลังหับฟังอยู่นี่แม้รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนท่านผู้ฟังผู้แทนประชาชนเป็นขั้วต่อซึ่งเบื้องหนึ่งได้เสื่อมต่อภาครัฐและอีกเบื้องหนึ่งได้เสื่อมต่อประชาชนในหนึ่งปีผ่านมาคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้พร้อมทวีและปรับปรุงเวียกงานของผู้แทนประชาชนอย่างต่อเนื่องสุขยุ่งเวียกงานดังกล่าวให้หันเป็นระเบียบการเป็นระเบียบแบบแผนและหันเป็นความละเอียดเข้าสู่ล้วงลึกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีสิทธิสิวะของประชาธิปไตยประชาชนในทั่วขบวนการอย่างเต็มส่วน2ติดต่อพัวพันคือพร้อมทวีการติดต่อพัวพันระหว่างคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติกับผู้แทนประชาชนและพร้อมทวีการติดต่อพัวพันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้แทนประชาชนกับประชาชนได้เข้าสู่ล้วงลึกอย่างประยุทธ์ยั่งการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนประชาชนใกล้ชิดติดแท้กับประชาชนและเข้าใจสภาพตัวจริงของประชาชนหลายกว่าเก่าบรรงานแสดงให้เห็นว่าคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้หักษาการติดต่อพัวพันกับผู้แทนประชาชนแห่งชาติ399คนเป็นประจำได้เสริญ276เทือคนเข้าร่วมกองประชุมของคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติได้จัดตั้งผู้แทนประชาชน900กว่าเทือคนเข้าร่วมการสำรวจค้นคว้าเวียกงานดิจิทัลบัญญัติการติดตามกวดกาต่อการปฏิบัติกฎหมายการติดตามกวดกาต่อเวียกงานเศรษฐกิจการเงินการพัวพันกับภายนอกและอื่นโดยผ่านการฟังเสียงจากประชาชนและถอดถอนสติปัญญานำขันหักฐานบรรดาผู้แทนประชาชนได้ตั้งนามประกอบคำคิดเห็นด้วยความรับผิดชอบสูงเหตุให้เวียกงานของคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติได้ฟังหักเลิกอยู่ท่ามกลางประชาชน

็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ข้อเสนอ 9,160 ข้อที่เสนอในระยะดำเนินของประชุมและข้อเสนอ150ข้อที่เสนอในระยะปิดของประชุมนั้นล้วนแต่ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติและแจ้งต่อผู้แทนประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้บรรลุสภาพการยัตติถูกขอได้รับการตอบสนองและทุกเรื่องได้รับการแก้ไขยังแต่ก็ดามการจัดตั้งปฏิบัติบ่แม่นจุดจบการจัดตั้งปฏิบัติยังมีประสิทธิภาพจึงแม่นท่านเฉินหยางผู้แทนประชาชนพนักงานกวดกาคุณภาพขึ้นกับส่วนผลิตของบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพทั้งทะเลฉินเย่กวางตุ้งหุ้นส่วนจำกัดไฮฮู้ว่าพนักงานได้ระบุว่าโคเสนอถูกขอล้วนแต่ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติและแจ้งต่อผู้แทนประชาชนอยู่เบื้องหลังของประโยคนี้แม่นการรับประกันด้านระเบียบการทีละเอียดหอบคอบจากการมอบหมายฮอดการติดตามกวดกะตลอดฮอดการแจ้งตอบเวียกงานการปฏิบัติต่อโคเสนอของผู้แทนประชาชนได้มีความเป็นระบบครบวงจรที่สมบูรณ์สังได้แสดงเห็นถึงการเคารพต่อฐานะความเป็นหลักของผู้แทนประชาชนและความรับผิดชอบในระดับสูงต่อประชาชนเมื่อขวัญเคลื่อนถึงปีสุดท้ายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่14ของจีนคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้กำเนิดชีพจรแห่งการพัฒนาของยุคสมัยตอบสนองความคล้องคล้อยของประชาชนทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายเหตุให้เวียกงานในด้านต่างๆล้วนแต่ได้รับความคืบหน้าและมีประสิทธิผลอันใหม่เมื่อยืนอยู่โตหน้าจุดเริ่มต้นใหม่ในปีเริ่มต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15จีนได้วางเป้าหมายให้บรรลุอันใหม่และวางมาตรการอันใหม่เพื่อสุขยูเวียกงานของสภาประชาชนแห่งชาติให้ได้รับการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงและมีความคืบหน้าในท่ามกลางความหมั่นเทียงซึ่งจะเป็นการสร้างพื้นฐานอันแน่นแน่นด้านการปกครองประเทศตามกฎหมายและเต้าหมพลังแห่งด้านระเบียบเพื่อบรรลุสภาพการเริ่มต้นที่ดีในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกรสายผู้หิมาลัยสายผู้หิมาลัยตั้งอยู่เขตใต้ของผู้เพียงสิงไห่ติเบตทิศตะเวนตกลำแต่ผู้เพียงพะเมียทิศตะเวนออกฮอดปอนโคตใหญ่ของแม่น้ำยาลูซังโบจากทิศตะเวนออกฮอดทิศตะเวนตกยาว 2,450 กิโลเมตรจากทิศเหนือฮอดทิศใต้กว้าง2,500กิโลเมตรเสรีแล้วสูงแจกระดับหน้าน้ำทะเล 6,200 เมตรสายภูหิมาลัยแม่นภูที่สง่าผ่าเผยและสูงที่สุดในโลกซึ่งประกอบด้วยภูหลายสายขนานกันจากทิศเหนือฮอดใต้แม่นภูหิมาลัยใหญ่ภูหิมาลัยน้อยและภูสิวาลิกสายภูทุกต่อแม่นสายภูหิมาลัยใหญ่มีจอมภูที่สูงกว่า 7,000 เมตรถึง40แห่งในนั้นจอมภูจุมลังมาตั้งอยู่ซ้ายแดนจีนกับเนปาลสูงแจกระดับหน้าน้ำทะเล 8,844.43 เมตรแม่นจอมภูที่สูงที่สุดในโลกมันเหมือนดังธาตุพีระมิดที่สวยงามตั้งอยู่ตอนกลางของสายภูหิมาลัยซึ่งได้น้ำมาหยดว่าขั้วโลกที่3ของหน่วยพิภพสายภูหิมาลัยแม่นภูที่นุ่มที่สุดในหน่วยพิภพเพราะว่ามันกลายเป็นสายภูที่ยิ่งใหญ่แนวนี้มาได้เพียงแต่หลายแสนปีเท่านั้นและเดี๋ยวนี้ก็ยังสูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆท่านฮู้บ่คำว่าหิมาลัยในภาษาทิเบตหมายความว่าถิ่นกำเนิดหิมะทั้งจอมภูที่สูงกว่า 7,000 เมตรนั้นถูกปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดปีและมีล้านน้ำก้ามอย่างกว้างขวาง

0: ส่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
2: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแรงบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ่
3: พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกทาง

หรือแก้ไขภัยน้ำท่วมตามเล่าลือกันว่าภายหลังกษัตริย์หวงตีแล้วได้เกิดมีหัวหน้ากลุ่มก๊กเหล่าที่มีชื่อเสียง3คนชื่อว่าเหยาชุ่นและอู่คือในระยะยาวปกครองแม่น้ำเหลืองเกิดภัยน้ำท่วมซึ่งได้สู่ทางบ้านเฮือนประชาชนต้องได้ย้ายไปอยู่ทั้งต้นไม้และจอมภูน้ำท่วมในน้ำมาซึ่งภัยพิบัติอันร้ายแรงมาสู่ประชาชนในข่าวนั้นเหยาหัวหน้าของกลุ่มก๊กเหล่าเหยนหวงให้ผู้ที่ชื่อว่ากวนไปแก้ไขภัยน้ำท่วมกวนนำใช้วิธีอัดตันน้ำแต่บ่สำเร็จหลังจากเหยาแล้วชุ่นที่เป็นหัวหน้าของกลุ่มก๊กเหล่านั้นในประหารกวนแล้วสร้างให้หยูลูกของกวนไปแก้ไขภัยน้ำท่วมยูได้ถอนเอาบทเรียนทางหลบของกวนเปลี่ยนมาใช้วิธีที่ให้น้ำท่วมไหลไปสู่ทะเลตามทิศทางน้ำยูเฮ็ดเวียกอย่างดุมันภาคเพียนตามเล่าลือกันว่าลาวแก้ไขภัยน้ำท่วมเป็นเวลา13ปีเที่ยวไปเที่ยวมาเคยพันเฮือนตน3เทื่อแต่ก็บ่ได้แวกเข้าไปเลยในที่สุดยูก็ได้แก้ไขภัยน้ำท่วมยามสำเร็จผลคนทั้งหลายย่องยอคุณงามความดีของหยูนับถือเพิ่นว่าต้าหยูแปลว่าหยูที่ยิ่งใหญ่ย้อนหยูได้แก้ไขภัยน้ำท่วมยามสำเร็จผลจึงได้รับความหักแพงจากประชาชนชุ่นก็เสนอให้หยูสืบทอดตนเองซึ่งได้รับความเห็นดีจากหัวหน้าก๊กเหล่าต่างๆหลังจากชุ่นเสียชีวิตแล้วหยูก็ได้กลายเป็นหัวหน้าของก๊กเหล่าต่างๆเวลานั้นภัยน้ำท่วมได้ถือควบคุมไว้ต้นไม้ใบหญ้าดกหนาสัตว์ป่าออกมาทำให้ประชาชนยีก็แต่งคนไปสอนประชาชนบุกเบิกดินปลูกฝังเฮ็ดให้ไถนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนค่อยๆสงบลงยีก็ได้ก่อสงครามต่อเผ่าม่งเพื่อกีดความบ่ให้ข้าเจ้าเข้าสู่ลุ่มแม่น้ำเหลืองอันได้เฮ็ดให้ฐานะบทบาทของเผ่าหัวชาตินั้นมันคงอยู่ภาคกลางของจีนหลังจากอยู่ปกครองประเทศอำนาจของหัวหน้ากลุ่มก๊กเหล่านั้นใหญ่กว่าเก่าย่างหลวงหลายประมาณปี2070ก่อนคศอยู่ได้สามตั้งราชวงศ์เซี่ยซึ่งเป็นราชวงศ์ธรรมิตในประวัติศาสตร์ของจีนหลังจากอยู่เสียชีวิตแล้วฉีลูกซ้ายของอยู่ได้สืบทอดตำแหน่งของอยู่จึงเฮ็ดให้ก๊กเหล่าเหยื่อคู่ชื่อขัดข้านหลังจากฉีเอาชนะเหยื่อคู่ชื่อแล้วฐานะบทบาทของเราได้รับการยอมรับจากก๊กเหล่าต่างๆแต่นั่นมาระบอบสืบทอดราชบัลลังก์ได้เข้าแทนระบอบโอนราชบัลลังก์นับแต่เจ้าชีวิตอยู่ฮอดเจ้าชีวิตเจี๋ยในราชวงศ์เซี่ยทั้งหมดมีเจ้าชีวิต17องค์ปกครองประเทศ471ปีจันทคติที่สอดคล้องกับความต้องการของการผลิตกสิกรรมที่ชาวราชวงศ์เซี่ยสั่งขึ้นนั้นในน้ำไส้เวลาโดดนานสาวราชวงศ์เซี่ยยังได้ลอกแบบรูปของสัตว์มาสร้างหม้อสามขาด้วยทองสำริดตั้งชื่อว่าเตียงให้ในประวัติศาสตร์จีนจากสมัยหินใหม่เข้าสู่สมัยทองสำริดเจ้าชีวิตองค์สุดท้ายของราชวงศ์เซี่ยชื่อว่าเจี๋ยพระองค์เป็นคนใจโหดร้ายประชาชนเครียดสังพระองค์ที่สุดเวลานั้นแคว้นชางที่อยู่ยานได้แม่น้ำเหลืองนั้นเข้มแข็งขึ้นแล้วส่งทหารไปปราบราชวงศ์เซี่ยในประมาณปี1600ก่อนคศ.สามตั้งราชวงศ์ชาง

CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไปทานอยากฮู้เรื่องเกี่ยวกับจีนและโลกบ่ปรับขึ้นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz ทันเรื่องทันเหตุการณ์ CMG FM 93 MHz ฟังสบายได้สาระและ

ตะเกียงพระราชวังฉางซินตะเกียงในสมัยบูฮั่นของจีนมีหลายชนิดในนั้นตะเกียงที่เฮ็ดเฉพาะให้พระราชวังนั้นแม่นสวยงามปานิดที่สุดตะเกียงพระราชวังฉางซินของราชวงศ์ฮั่นก็แม่นตะเกียงที่ล้ำค่าตะเกียงพระราชวังฉางซินแม่นขุดพบในสุสานของเหลียวเฉิงและเมียของเพิ่นอยู่ที่เมืองหมานเฉิงแขวงเหอไปของเจียนในปี1968ย้อนว่าในตะเกียงควัดตัวหนังสือฉางซินเจียฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าตะเกียงพระราชวังฉางซินมีคนเห็นว่าตะเกียงนี้แต่เดิมแม่นวางไว้อยู่ในพระราชวังฉางซินของราชวงศ์ฮั่นปัจจุบันตะเกียงพระราชวังฉางซินเก็บรักษาไว้อยู่ในหอพิพิธภัณฑ์แขวงเหอไปของจีนตะเกียงพระราชวังฉางซินเฮ็ดด้วยทองและด้านหน้าเคลือบด้วยค้ำมันสูง48ซังติเมตรมีแสงค้ำเหลืองเหลื่อมและออกแบบสวยงามรูปนอกของตะเกียงแม่นนางสนมของราชวงศ์ฮั่นสีหน้าของนางนิ่งสงบหลายเครื่องนุ่งของนางก็มีชีวิตชีวามือซ้ายจับตะเกียงมือขวาและแขนเสื้อขวาปกตะเกียงกลายเป็นโค้งในเวลาใต้ตะเกียงควันที่เกิดขึ้นจากไฟเทียนไขสามารถพันแขนขวาเข้าไปในห้างกายที่เป่าวางเมื่อเป็นแนวนี้ก็บ่มีมลพิษควันในห้องเลยบอนหัวและแขนของนางสนมสามารถเอาออกมาล้างให้สะอาดจานของตะเกียงนี่สามารถหมุนได้คมสามารถเปิดปิดทั้งสามารถปรับความหุ้งของตะเกียงและมุมเยื้องแสงของตะเกียงตะเกียงพระราชวังนี่บ่เพียงแต่แสดงให้เห็นระดับศิลปะเท่านั้นและยังมีคุณประโยชน์น้ำใส้ตัวจริงลักวิทยาศาสตร์ที่ปรับอากาศให้สะอาดและรูปนอกที่สวยงามผสมประสานกันได้แสดงให้เห็นฝีมือล่อล้อมและเฮ็ดโลหะผสมที่สูงในสมัยบูฮั่น

0: ส่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
2: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแห้งบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ
3: ่พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกทาง
4: ภูหลูซานภูหลูซานตั้งอยู่ภาคใต้เมืองจิ่วเจียงแขวงจางซีทิศเหนือมีแม่น้ำยางซีเกียงทิศตะวันออกมีหนองโพหยางการคมนาคมสะดวกมีชื่อเสียงย้อนความสง่าผ่าเผยแปลกประหลาดทุรกันดารและสวยงามแม่นแหล่งท่องเที่ยวและบ่อนพักฮ้อนที่มีชื่อเสียงของจีนและของโลกปัจจุบันได้ถูกองค์การยูเนสโกสหประชาชาติจัดเข้าในบัญชีมรดกวัฒนธรรมของโลกจอมภูแต่ละจอมของภูหลูซานสูงสง่าอยู่ทั้งภูมักมีเมฆและหมอกเรื่อยๆจอมภูลักคือจอมภูข้านหยางสูงจากระดับน้ำทะเล 1,474 เมตรภูหลูซานมีบ่อนท่องเที่ยวหลายที่สุดน้ำบ่อสามสันหรือสันเตียเฉียนพาหัวมังกรหรือล้มเฉาหยาต้นสามสมบัติหรือสันเปาชู่จอมภูหาภูเถาหรืออูเหล่าเฟิงถ้ำเทวดาหรือเซียนเหรินตุงและปากฮันโผมีชื่อเสียงหลายน้ำบ่อสามสันน้ำบ่อสามสันหรือสันเตียเฉียนแม่นทิวทัศน์มหัศจรรย์ที่สุดของภูหลูซานสูง100กว่าเมตรตามภูแบ่งเป็น3สันคือสันถึงสันกลางและสันลุ่มฉะนั้นจึงเอื้อนว่าน้ำบ่อ3สันน้ำไหลลงมาจากภูที่สูงสันเหมือนผ่ากั้งแขวนไว้อยู่ทั้งท้องฟ้าฉะนั้นมันยังมีชื่อว่าน้ำบ่อผ่ากั้งน้ำปากคันโผปากหันโผตั้งอยู่ทั้งภูหันโผต่อหน้ากับหนองโผหยางเมนบอนเหมาะสมที่สุดสำหรับการส้มตะเบนพ่นขอบฟ้าต้นสามสมบัติต้นสามสมบัติเมนต้นไม้เก่าแก่ที่สูงขึ้นอยู่ท้องฟ้าสามต้นตามเล่าลือกันว่าเมนปลูกโดยคนในราชวงศ์ชินต้นหนึ่งเมนต้นแปะกล้วยอีกสองต้นเมนต้น

ความเหงาเข้าสู่จิตใจพวกเขาสวยทานได้เมื่อทานปรับขึ้นวิทยุมาที่นี่ CMG FM 93 MHz

อาหารจีนอาหารจีนบ่เพียงแต่มีหลวงหลายภายมากสนิทและยังมีจุดพิเศษที่สีกินรสชาติและรูปด้วนแต่ดีย้อนว่าจีนมีดินแดนกว้างใหญ่เครื่องปลาของดงดินฟ้าอากาศและความสิ้นเคยดำรงชีวิตของแห่งต่างๆบ่คือกันสำนันความหมักของคนก็บ่คือกันเช่นคนภาคใต้มักกินจางแต่คนภาคเหนือพาดมักกินเค็มคนเสฉวนมักกินเผ็ดคนชันซีมักกินส้มเมื่อเป็นแนวนี้จึงก็มีอาหารที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นต่างๆในนั้นอาหารหลูอาหารสวนอาหารฝ้ายยางและอาหารเย่แมนซีระบบอาหารของจีนอาหารหลูยังเอื้อนว่าอาหารซานตงมีชื่อเสียงในด้านขัวไว้ขัวซ่าเจินและต้มอาหารการเห็ดแกงพักและแกงน้มแกงอาหารหลูที่มีชื่อเสียงแมนต้มไก่เต๋อโจปลาในแม่น้ำเหลืองหวานสมและเอื้อนอาหารเย่ยังเอื้อนว่าอาหารกวางตงซึ่งมีวัตถุดิบหลายและมีหลายชนิดเอาใจใส่ความแซ่บความนุ่มของอาหารอาหารกวางตงที่มีชื่อเสียงมีกุ้งน้อยขัวใส่น้ำมันอบหมูน้อยและอื่นๆอาหารสวนคืออาหารเสฉวนมีจุดพิเศษที่เหมือนเผ็ดใส่น้ำมันหลายและมีรสชาติเค็มข้นอาหารแบบยามีสิ้นหมูรสชาติตาขัวไก่กับหมากเผ็ดไก่สารพัดรสเต้าหู้ของแม่ตู้นาลายและเอื้อนอาหารหัวหยางได้ห้มส่วนจุดเด่นของอาหารหยางโจเจือจางหวายอันและแห้งเอื้อนที่อยู่แคมแม่น้ำหวายเหอและยานใต้แม่น้ำยางซีเกียงซึ่งมีจุดพิเศษคือเอาใจใส่น้ำการเลือกวัตถุดิบเอาใจใส่การใส่ไฟและความสวยงามของรูปอาหารอาหารที่มีชื่อเสียงมีไก่ขอทานเป็ดน้ำเค็มแกงลูกสิ้นและเส้นปูและเอื้อนนักท่องเที่ยวที่ไปนครหลวงปักกิ่งธรรมดาแล้วต้องเซมเป็ดย่างปักกิ่งที่มีชื่อเสียงจะมีสีแดงสิ้นนุ่มรสชาติเค็มข้นมีไขมันแต้มบ่มันพอดห้านอาหารเป็ดย่างปักกิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดแมนเฉวียนจื่อเต๋อ

0: ด้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระหว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับคลื่นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป
1: เจ้าสวีดอูปาปามเจ้าช่างแม่นกกเราบูหานที่ตั้งภูมิลำเนาอยู่ย่านใต้แม่น้ำเหลืองบรรพบุรุษของกกชามซือว่าเชี่ยตามเล่าลือกันว่าแม่ของเราหลังจากกินไข่ของนกแอ่นแล้วจึงได้เกิดเราทมิดกกชามย้ายไปย้ายมาเรื่อยๆหลังจากผ่านเกิงย้ายราชธานีไปอินอยู่ภาคตะวันตกเสียงเหนือของเมืองอันหยางแขวงเหอนานในปัจจุบันราชวงศ์ชางได้เกิดมีสภาพที่ฟื้นฟูความเจริญหงเหืองในสมัย50กว่าปีที่อู่ติงเป็นเจ้าชีวิตนั้นราชวงศ์ชางเข้าสู่ระยะที่เข้มแข็งและเจริญหงเหืองที่สุดเจ้าชีวิตองค์สุดท้ายของราชวงศ์ชางชื่อว่าเจ้าเอาแต่เสพสุขสำราญ

สนใจนำความทุกข์ยากลำบากของประชาชนพระองค์ได้เลี้ยงนกและสัตว์ที่ล้ำค่าที่ท้องถิ่นต่างๆถวายให้ก่อสร้างแทนดูไทยเพื่อใส่มาสะสมเพชรหญิงจินดาที่นับบ่ถ้วนพระองค์ถอกเหล่าใส่ในสะแขวนสิ้นอยู่ทั้งกกไม้พระองค์เป็นเจ้าชีวิตที่โหดร้ายใส่วิธีทรมานต่างๆต่อผู้ที่ขัดขานพระองค์ได้ประดิษฐ์สร้างวิธีทรมานชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าเผาลวกคือเอาเสาท้องที่ท่าไขมันเต็มแล้วนั่นไว้อยู่ทั้งไฟที่เผาด้วยทานบังคับให้นักโทษย่างอยู่ทั้งเสานักโทษยืนบ่ได้ก็ตกลงกองทานแดงๆตายอย่างน่าอมาตย์ความโหดร้ายของเจ้าชีวิตเจ้าเฮ็ดให้ราชวงศ์ชางดับสูญอย่างวองไวในข่าวนั้นกุ๊กเลาโจวที่ตั้งภูมิลำเนาอยู่ลู่แม่น้ำเว่ยเฉยนักมือดับเข็มแขกขึ้นแต่เดิมแคว้นโจวแม่เมืองขึ้นของราชวังชางเจ้าชีวิตเวิร์นของแคว้นโจวตัดสินใจต้องปกครองเมืองของตนให้ดีเพิ่นเอาใจใส่น้ำการผลิตกสิกรรมปฏิบัติต่อราษฎรอย่างเมตตากรุณาน้ำใส่ผู้ที่มีความหู้ความสามารถโดยมีจังไทกรมซอยเหลือเจ้าซีบิดเวิร์นและอู่ของแคว้นโจวปรับปรุงการเมืองและการทหารต่อภายในพัฒนาการผลิตเฮ็ดให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขต่อภายนอกเอาชนะกกเหล่าต่างๆขยายอาณาเขตเรื่อยๆในระยะกลางของศตวรรษที่11ก่อนคศ.เจ้าซีบิดอู่ของแคว้นโจวได้ร่วมมือกับกกเหล่าของภาคตะวันตกและภาคใต้โจมตีเจ้าซีบิดเจ้าของราชวงศ์ชางสองฝ่ายได้สู้พบกันยังดุเดือดอยู่มู่เหย่ในแขวงเพื่อนานในปัจจุบันทหารส่วนหลายของราชวงศ์ชางแม่นขาทาสข้าเจ้าแม่นเครียดแค้นเจ้าชีวิตเจ้าที่สุดฉะนั้นบ่เพียงแต่บ่ต่อต้านสัมผัสลูกขึ้นน้ำพาทหารของแคว้นโจวบุกเข้าราชธานีของราชวงศ์ชางเจ้าชีวิตเจ้าเผาตนเองตายราชวงศ์ชางก็ดับสูญลงเจ้าชีวิตอู่ได้รับความสนับสนุนจากกกเหล่าและเมืองน้อยอย่างหลวงหลายเลยได้สร้างตั้งราชวงศ์โจวในปี1406ก่อนคศ.ตั้งราชธานีอยู่ฮ่องจิงอยู่ภาคตะวันตกเสียงใต้ของนครซีอานแขวงฉานชีในปัจจุบันในประวัติศาสตร์เอื้อนว่าราชวงศ์โจวตะวันตก

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น. ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น. และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น. จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น. เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: อยู่ที่นี่ฮูบเงาอมตะและเพียงมวลมวลล้อทาทานในรายการดาวประกายแสง
1: สบายดีมีรายการที่หักแพงยังดีต้นหับทานเขาสู่รายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเลอเซียมจีเอฟเอ็ม93เมกะเฮิรตซ์ตามเคยท่านผู้ฟังก่อนจะล้มกันแต่ละวันขอยกคำถามมาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ฟังว่าผู้จักเรื่องเฉาพี่บ่ที่นี่เกิดว่าบรรดาเพื่อนมิตรชาวจีนต่างด้าวคงจะฮู้ดีกว่าเพราะว่าเฉาพี่แม่นจดหมายพิเศษที่ชาวจีนต่างด้าวส่งกลับบ้านเกิดเมืองนอนของตนในหลายปีก่อนซึ่งล้อมีจดหมายเพื่อเยี่ยมยามทําเขาสุขทุกข์และใบโอนเงินที่หามาได้ด้วยหยาดเหงื่อแห่งงานเพื่อส่งเลี้ยงครอบครัวแม่นใส่พ่อพันอย่างเดียวระหว่างผู้อยู่ไกลบ้านกับครอบครัวอยู่ทางบ้านในปี2013เอกสารเฉาพีเธอจะเข้าในบัญชีความทรงจำโลกขององค์การยูเนสโกกลายเป็นมรดกความทรงจำความของมวลมนุษย์ส่วนคุกเงาที่จะนำมาเล่าสู่ฟังในมื้อนี้คือจดหมายหักของแม่ยาแต่เป็นมรดกอันล้ำค่านี้ให้กลายเป็นเรื่องเล่าทั้งหน้าจอที่อ่อนโยนและให้กำลังใจสั้นเนื้อเรื่องละเอียดเคลื่อนแนวใดแดปนี้ใจทันฟังเพียงก่อนฟังเพลงมาแล้วแต่ละวันจะเล่าสู่ฟังต่อ